แสนอนาถวาสนารักสุดขอบฟ้าสุดที่จะคว้าเธอนั้นขอให้สองเรา

แสนเจ็บปวดดวงใจที่หลงไหลรักเธอหลอกให้เก้อพร่ำเพื่อคอยหาห่วงผู้ชายมากมายหลายนายฉันจะบาปเพราะเ

ขนาดวาสนารักสุดขอบฟ้าสุดที่จะคว้าเธอนั้นขอให้สองเราจงได้พบกันแม้พบในฝัน